0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน
2: ายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่างสิบหมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอม

0: ในโบราณราชประเพณี
1: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายสีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี่ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการ

0: น้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุด ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน Thailand Open ในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุด ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป1-3เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโมเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โหชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2ธนเพชรคว้าแชมป์โหชนิสรายการที่2รับเงินรางวัล2,160ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93ซมและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
7: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่สองพระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี
12: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: อย ากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
15: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
16: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
15: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
16: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
17: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
18: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
19: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
20: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
21: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
20: นางไหนอ่ะ
21: ก็นี่ไง
22: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
20: ้เชื่อได้แน่นะ
21: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
20: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
21: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
22: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
21: อ่ะเป็นไง
20: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
21: เล
23: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
24: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
25: ค่าบริการแพง
23: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
2: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
6: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084 263

0: James Radio 945
1: คุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
2: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
3: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสตอ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะมีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีตับรางการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: James Radio 90.5
1: มาอยู่กับเรา James Radio ในชั่วโมงที่2กับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้อย่าง Green Bio Super Treatment Cream สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมผุ่มแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองใช่ค่ะกว่า300ล้านซองฟังไม่ผิดหรอกค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ 90.5

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: วอร์อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
1: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
2: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
1: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook Click Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
12: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
13: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
14: ค่าบริการแพง
12: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่างลบกบ

0: ป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
5: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
11: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: 90.5
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่งใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ไวไฟเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้เพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
8: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
10: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
12: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
11: หยุดตัวนี้เลยนะ
12: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
11: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
12: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
11: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
13: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
0: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมด
3: ดินสอ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 less talk more music

0: ัสดีค่ะสวัสดีน้องๆชาวเพลินคิดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการค่ะได้เวลาฤกษ์งามยามดีที่เราจะได้มาเจอกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจอพี่ๆนักจัดรายการของเราแต่ละคนนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่พี่ๆเนี่ยนำมาฝากกันอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของเราช่วงของเพลินคิดวิทย์สนุกค่ะพี่ฉลามและพี่ดร.แกงมีเรื่องราวของกลิ่นมาฝากกันค่ะเฮ้ยเป็นยังไงคะพอพูดถึงกลิ่นเนี่ยกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นกันเนี่ยคือกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นกันคะห้ามเป็นกลิ่นเหม็นนะคะจะต้องเป็นกลิ่นหอมๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมจากเสื้อผ้าของเรานะคะกลิ่นหอมจากแก้มของคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นกลิ่นหอมๆของกับข้าวฝีมือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองแหละค่ะน้องๆแล้ววันนี้ค่ะพี่ทั้งสองนะคะจะมาบอกค่ะว่ามนุษย์เราหรือว่าคนเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรับกลิ่นได้อย่างไรกันบ้างค่ะอย่ารอช้าไปตามพี่ทั้งสองคนกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
2: ได้เวลาของเพลินคิดวิทย์สนุกวันนี้แล้วนะครับสวัสดีทักทายน้องๆและก็พี่ลูกเจี๊ยบด้วยพี่ปลาฉลามและพี่ดร.แกงมาแล้วครับสวัสดีครับพี่ดร.แกงครับ
3: สวัสดีครับพี่ปลาฉลามและน้องๆทุกคนครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับรู้สึกว่าพี่ดร.แกงเนี่ยจะกลิ่นตัวเนี่ยหอมมากกว่าปกตินะครับเนี่ยไปทำอะไรมาครับ
3: ก็หอมอยู่เป็นปกตินะครับกลิ่นตัวก็ประมาณนี้ครับพี่ปลาฉลามนะครับแสดงว่าระบบประสาทรับกลิ่นของพี่ปลาฉลามนี่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนั่งอยู่ตั้งไกลกันก็ยังได้กลิ่นขนาดนี้
2: โอ้บางทีบางคนนี่นะครับกลิ่นตัวเนี่ยไม่ได้เป็นกลิ่นตัวที่หอมไงครับพี่ดร.แกงครับบางทีได้กลิ่นเหม็นเนี่ยเราก็ต้องเดินถอยหนีครับไม่เช่นนั้นเนี่ยรับรองว่าเป็นลมแน่ๆเลยนะครับ
3: ครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอมหรือกลิ่นที่ไม่หอมครับบางครั้งเนี่ยเซลล์ประสาทมันไม่รู้หรอกมันขึ้นกับการแปรผลของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแสดงว่าการรับกลิ่นของคนเราเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นคือตรงไหนครับน้อง
2: ก็คือ
3: จมูกนั่นเองคร
2: ับ จมูกนั่นเองครับ
3: ซึ่งในโพรงจมูกนะครับน้องๆก็จะมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่โดยเซลล์ประสาทรับกลิ่นเนี่ยมันก็อยู่ในโพรงจมูกที่ค่อนข้างจะมีเป็นที่ชุ่มชื้นนิดๆนะครับเนื่องจากว่าไอสารต่างๆที่มันมากับไอระเหยมากับอากาศซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยมันก็จะต้องไปละลายในตัวเยื่อโพรงจมูกหลังจากนั้นสารเคมีที่เป็นตัวกำเนิดกลิ่นนี่แหละครับมันก็จะไปจับกับตัวเซลล์ประสาทแล้วเซลล์ประสาทที่อยู่โพรงจมูกก็จะส่งสัญญาณเข้าไปที่สมองเพื่อที่จะแปลผลว่าเอ๊กลิ่นแบบเนี้ยเป็นกลิ่นที่น้องๆชอบกลิ่นที่พึงประสงค์ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบกลิ่นทุเรียนแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ทุเรียนเหม็นจังเหมือนกลิ่นขยะหรือบางคนอาจจะชอบกลิ่นกุหลาบตรงกันข้ามบางคนอาจจะเกลียดกลิ่นกุหลาบไม่ชอบเลยกลิ่นดอกไม้เพราะฉะนั้นกลิ่นที่มาจากสารเคมีกลิ่นเดียวกันสารเคมีเดียวกันการแปลผลการรับรู้ความพึงพอใจของแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันนั่นคือสมองของแต่ละคนเนี่ยตีผลแล้วก็มีการแสดงออกถึงการรับรู้ที่ไม่เท่ากันครับ
2: โอ้บางทีนี่นะครับหลายคนอาจจะซื้ออย่างเช่นปลาหมึกมาอย่างเงี้ยนะครับพี่ดร.แกงครับแล้วอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นแรงก็คือต้องเชิญชวนเพื่อนๆให้กินด้วยกันก็ปรากฏว่าพอกินด้วยกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเออกลิ่นมันไม่แรงจริงๆอันนี้แสดงว่าระบบประสาทการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันคุ้นชินกับกลิ่นนั้นใช่ไหมครับ
3: ก็มีส่วนครับถ้าเผื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีสารที่ก่อกำเนิดกลิ่นนานๆเข้าเนี่ยร่างกายเราก็ปรับตัวเราก็จะคุ้นชินกับกลิ่นเนื่องจากว่าสารเคมีเนี่ยมันก็ไปเกาะอยู่ที่เซลล์ประสาทจนกระทั่งร่างกายเราบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราก็คุ้นชินกับกลิ่นสมองเราก็แปลผลเราก็จดจำมันไว้แต่ถ้าเราไปอยู่สถานที่ใหม่ๆเนี่ยและเราตั้งใจที่จะรับกลิ่นแม้กระทั่งกลิ่นที่มันมีปริมาณน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้ยินเราก็จะได้กลิ่นที่มันแบบรู้สึกว่าโหมันเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่เราก็จะตื่นตัวเราก็จะสามารถที่จะ

0: สมองนั่นแหละก็จะเป็นตัวกำหนดว่าอ๋อได้กลิ่นแบบนี้จงออกจากห้องนั้นจงออกไปไกลๆอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสมองในการที่จะเชื่อมโยงกับระบบประสาทรับกลิ่นที่โพรงจมูกครับ
1: โอ้อันนี้มันต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในการรับกลิ่นแล้วก็การจดจำของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับพี่ปลาฉลาม
1: เอาละครับนี่แหละครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับบางทีน้องๆอาจจะต้องมีประสบการณ์บางอย่างนะครับเพื่อให้สมองจดจำแล้วก็ประมวลผลนะครับแล้วก็แปลออกมาว่ามันคืออะไรแบบนี้นะครับหมดเวลาแล้วล่ะครับวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคราวหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามเพลินคิดวิสนุกกันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงเพลินคิดวิสนุก
3: พูดถึงเรื่องของการรับกลิ่นนะคะสัตว์ตัวแรกเลยที่เรานึกถึงเนี่ยนะคะน้องๆ นึกถึงอะไรเอ่ยใช่เหมือนพี่ลูกเจี๊ยบเลยค่ะพี่ลูกเจี๊ยบเองก็นึกถึงเจ้าหมาหรือว่า dogs เหมือนกันเลยค่ะก็คิดดูสิคะพี่ลูกเจี๊ยบเนี่ยนะเคยได้ข่าวนะคะว่าตำรวจเนี่ยยังใช้น้องหมาเนี่ยมาดมกลิ่นสารเสพติดหรือว่ายาเสพติดกันด้วยนะคะพี่ลูกเจี๊ยบก็เลยลองไปหาข้อมูลดูค่ะแล้วพี่ลูกเจี๊ยบก็ค้นพบว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะคะเหมาะแก่การดมกลิ่นมีความสามารถในการดมกลิ่นจริงๆด้วยแหละค่ะก็เพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะรับกลิ่นได้ประมาณ40จุดใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าสุนัขค่ะสามารถรับได้ถึง 2,000 ล้านจุดทีเดียวค่ะน้องๆไม่ใช่แค่ 2,000 จุดนะคะแต่เป็น 2,000 ล้านจุดค่ะและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าน้องหมาเนี่ยนะคะถึงได้รับมอบหมายภารกิจหรือว่างานในการตามสืบเสาะค้นหาหลักฐานต่างๆหรือว่ากลิ่นต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะกลิ่นของคนเช่นบางทีค่ะอาจจะมีคนหายนะคะเขาก็จะเอาเสื้อผ้าที่คนนั้นใส่ประจำเนี่ยนะคะไปให้น้องหมาดมเสร็จแล้วก็ให้น้องหมาเนี่ยนะคะไปตามหาค่ะว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นอันนั้นเนี่ยของคนคนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนั่นเองล่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะสุนัขเนี่ยยังใช้การดมกลิ่นเป็นการติดต่อสื่อสารอีกด้วยแหละค่ะเวลาที่น้องสุนัขเนี่ยนะคะวิ่งไปวิ่งมารอบๆสวนสาธารณะเนี่ยลองสังเกตดูสิคะว่าเจ้าน้องหมาเนี่ยจะชอบเอาจมูกเนี่ยไปปักดินแล้วก็ดมกลิ่นทำเสียงฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดเหมือนกับว่ากำลังจะแบบอ่านข้อมูลของคนที่มาเดินเล่นในสวนสาธารณะก่อนหน้านี้เลยล่ะค่ะและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราพาน้องสุนัขไปสวนสาธารณะนะคะน้องสุนัขเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเราหรอกค่ะชอบไปดมกลิ่นสิ่งอื่นๆมากกว่าเพราะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเพื่อนบ้านน้องหมาของเราตัวไหนนะที่มาแถวนี้บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของการรับกลิ่นนะคะของมนุษย์หรือว่าของคนเรารวมไปถึงของเจ้าสุนัขที่พี่ลูกเจี๊ยบนำมาฝากเพิ่มเติมกันด้วยละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราเนี่ยไปดมกลิ่นกันดีกว่าแต่ว่าการดมกลิ่นครั้งนี้นะคะเป็นการดมกลิ่นตามล่าหาพี่วานวันนี้ค่ะพี่วานของเรานะคะจะพาเราไปเล่นเกมค่ะอย่างที่พี่ลูกเจี๊ยบบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยพี่วานของเราเนี่ยนะคะจะพาเราไปเพลิดเพลินผ่อนคลายแต่ว่าได้ความรู้นะคะกับการเล่นเกมทางคณิตศาสตร์ในแบบต่างๆนั่นเองและในวันนี้ค่ะพี่วานของเราจะพาเราไปเล่นเกมบวกเลขอุ๊ยไม่รู้ว่าจะบวกเยอะหรือเปล่าต้องเตรียมกระดาษดินสอไหมอ่ะหรือว่านิ้วของเรา10นิ้วก็น่าจะพอแล้วอุ๊ยเตรียมไว้ก่อนดีกว่าเผื่อแต่ว่าเรามากันหลายคนนี่คะนอกจากมีพี่ลูกเจี๊ยบแล้วก็ยังมีน้องๆ อีกตั้งหลายคนแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยืมนิ้วมือน้องๆเอาละกันนะคะ
2: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
4: สวัสดีค่ะเอกเนกตัวเลขแสนสนุกกับพี่วันตัวใหญ่ๆมาอีกแล้วเบื่อกันหรือยังคะยังไม่เบื่อเลยใช่ไหมเย้ ดีใจที่สุดเลยล่ะค่ะวันนี้มาชวนน้องๆเล่นเกมส์บวกเลขกันค่ะแหมไม่ต้องทำเสียงแบบนั้นหรอกเกมบวกเลขของพี่วันไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่ๆค่ะเพราะว่าพี่วันจะให้บวกเลขแล้วมีจำนวนเวลามากำหนดด้วยพร้อมจะสู้กับพี่วันหรือยังคะน้องๆของเราบอกว่าพร้อมแล้วงั้นฟังโจทย์เลยนะพี่วานใช้น้องๆ นะคะบวกเลข1ถึงเลข10ภายในเวลา5วินาทีเป็นไปได้ไหม1 2 3 4 5หมดเวลา เอ้ยน้องๆบอกว่ายังบวกไม่ถึงเลข3เลยพี่วานเห็นไหมเห็นไหมพี่วานบอกแล้วค่ะว่าเกมส์ของพี่วานเนี่ยยากกว่าที่คิด

0: แน่แน่คราวนี้มาดูวิธีกันค่ะว่าการบวกเลข1ถึงเลข10จะบวกอย่างไรให้ได้คำตอบภายในเวลา5วินาทีไม่ยากเลยเริ่มต้นวิธีทำน้องๆค่ะเขียนเลข1ถึงเลข10ไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้แบ่งครึ่งตัวเลขค่ะ1ถึง5ก็แบ่งไว้ครึ่งนึง6ถึง10ก็แบ่งไว้ครึ่งนึงคราวนี้เอาเลข1เนี่ยนะคะและเลข10ที่อยู่ด้านปลายสุดมาบวกกันก็จะได้11แล้วก็ขยับมาค่ะเอาเลข2มาบวกกับเลข9ก็จะได้11เลข3บวกกับเลข8ก็จะได้11เลข4บวกกับเลข7ก็จะได้11เลข5บวกกับเลข6ก็จะได้11แล้วก็คูณด้วย5เพราะเราแบ่งครึ่งนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบ55เชื่อไหมถ้าไม่เชื่อบวกเลยค่ะน้องๆพยักหน้ากันใหญ่เลยเชื่อพี่วานแล้วเห็นไหมคะเกมสนุกๆของพี่วานเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยเอกเนกตัวเลขแสนสนุกสวัสดีค่ะ
1: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมคะสำหรับเกมบวกเลขที่พี่วานนำมาฝากกันสนุกเนาะพี่ลูกเจี๊ยบบอกแล้วค่ะว่าอยู่กับรายการเพลินคิดเนี่ยนะคะไม่มีคำว่าเครียดหรือว่าสเตรสอย่างแน่นอนค่ะทุกอย่างเราเนี่ยรีแลกซ์มากๆเลยแล้วก็เพลิดเพลินมากๆเลยแล้วก็ยังได้ความรู้บวกเข้าไปอีกต่างหากค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาน้องๆนะคะไปฟังเพลงเพราะๆนอกจากจะเพราะแล้วนะคะเรายังได้คำสาปท้ายเพลงอีกด้วยไว้ละค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของสายตาค่ะไม่ได้หมายถึงใครมาสายหรือว่าเลทนะคะน้องๆแต่หมายถึงสายตาสั้นสายตายาวอะไรแบบนี้ต่างหากล่ะคะเพราะว่าเพลงนี้นะคะชื่อว่าสายตายาวค่ะเอ้ยหวังว่าน้องๆคงจะยังไม่มีใครสายตายาวนะคะและเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงของศิลปินที่ชื่อว่า Sugar Eyes นั่นเองค่ะน้องๆเพลงนี้จะพูดถึงอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

มีน้องๆคนไหนที่ได้ใส่แว่นกันแล้วหรือเปล่าคะต้องระวังเรื่องของสายตากันด้วยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราพักผ่อนด้วยการดูทีวีเนี่ยดูได้ค่ะแต่ว่าอย่าดูใกล้จนเกินไปนะคะรวมไปถึงการดูทีวีหรือว่าการดูคลิปต่างๆในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในแท็บเล็ตด้วยนะคะดูเนี่ยต้องมีการจำกัดเวลาด้วยนะว่าไม่เกิน 15-20 นาทีแล้วก็ดูให้ไกลๆหน่อยค่ะอย่าดูใกล้มากเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยนะคะรังแกสายตาของเราค่ะด้วยแสงที่เข้าตาไปในระยะที่ใกล้มากเลยนะคะและอาจจะทำให้สายตาของเราเสียได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าสายตาสั้นสายตายาวในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างถ้าสมมตินะคะเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนๆค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีสายตาเป็นยังไงบ้างมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าแบบนี้นะคะเราสามารถใช้คำถามนี้ได้ค่ะว่า How's your eyesight? How's your eyesight?คำว่า eyesight นะคะก็คือสายตาค่ะเราต้องการจะถามเพื่อนๆค่ะว่าสายตาของเธอเป็นยังไงบ้างหรือพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือเธอสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนะคะสำหรับใครที่สายตาสั้นนะคะก็จะใช้คำว่า short sighted สะกดแบบนี้นะคะ short short ที่แปลว่าสั้นค่ะ sightedSighted sighted short sighted ก็คือสายตาสั้นนั่นเองค่ะหรือนะคะมีอีกหนึ่งคำศัพท์ค่ะที่มีความหมายเหมือนคำว่าสายตาสั้นเลยนั่นก็คือคำว่า near sighted นั่นเองค่ะ near near ที่แปลว่าใกล้ค่ะ sighted sightednear sighted หรือ short sighted นะคะหมายถึงสายตาสั้นนั่นเองค่ะเวลาจะบอกเพื่อนๆนะคะใช้แต่คำศัพท์ตัวเดียวก็ได้หรือถ้าอยากบอกให้เต็มประโยคนะคะก็จะบอกว่า I am near sighted หรือ I'm near sighted นั่นเองค่ะส่วนนะคะสายตายาวค่ะน้องๆแน่นอนค่ะคำว่า short แปลว่าสั้นก็ต้องตรงข้ามกับคำว่า long นั่นเองค่ะดังนั้นสายตายาวก็เลยกลายเป็น long sighted long long sighted sightedLong sighted ก็คือสายตายาวนะคะหรืออีกหนึ่งคำที่มีความหมายเหมือนกันค่ะเมื่อตะกี้นี้นะคะสายตาสั้นเรามีอีกคำหนึ่งคือคำว่า near sighted ดังนั้นคำที่ตรงข้ามกับคำว่า near ก็คือคำว่า far นั่นเองค่ะสายตายาวก็เลยกลายเป็น far sighted far far sighted sightedfar sighted หรือ long sighted ก็คือสายตายาวค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขียนติดกันนะคะ long กับ sighted แบบนี้นะคะและนอกจากนั้นค่ะน้องๆเราก็ยังมีคำว่าสายตาเอียงด้วยนะคะมีน้องๆคนฟังเพลินคิดของพี่ลูกเจี๊ยบคนไหนที่มีสายตาเอียงกันบ้างหรือเปล่าคะทั้งน้องๆและคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้นะคะคำว่าสายตาเอียงค่ะคือ astigmatic อีกครั้งนะคะAstigmatic นั่นเองค่ะสะกดแบบนี้ค่ะ astigmatic astigmatic ค่ะและถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะมีสายตาที่ปกติดีค่ะยังไม่สั้นยังไม่ยาวแล้วก็ยังไม่เอียงนะคะแปลว่าน้องค่ะมีสายตาแบบ normal vision สะกดแบบนี้นะคะNormal normal ที่แปลว่าปกติค่ะเว้นวรรคด้วยแล้วก็ตามด้วยคำว่า vision normal vision ก็คือมีสายตาที่ปกตินั่นเองค่ะน้องๆและนี่นะคะก็คือเรื่องของสายตาค่ะเผื่อว่านะคะน้องๆหรือว่าใครเนี่ยจะต้องไปเจอกับคุณครูต่างชาติหรือแม้กระทั่งว่าจะต้องติดต่อนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นคนต่างชาตินะคะจะได้สามารถพูดคุยกันได้ค่ะว่าเอ๊ะเราใส่แว่นเพราะอะไรหรือว่าเพื่อนๆนั้นใส่แว่นเพราะอะไรนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพักจากเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าช่วงที่2ของเรานะคะกลับมาเจอกับพี่บอลค่ะวันนี้เนี่ยพี่บอลจะมีเรื่องอะไรมาฝากต้องติดตามฟังกันให้ได้เลยนะคะรวมไปถึงช่วงของพี่หมีในวันนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าพี่หมีเนี่ยจะพาพวกเราไปรู้จักกับแกงชนิดนึงซึ่งเป็นแกงที่มีชื่อที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามีการฆ่าแกงกันเกิดขึ้นจริงๆด้วยค่ะน้องๆ

0: เล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด
1: ประเทศไทยมีคนใจบุญชอบบริจาคเยอะแต่ยอดคนทำดีกำลังลดลงมาร่วมทำความดีง่ายๆด้วยการปันน้ำใจในหมู่คนไทยยิ้มให้กันในวันที่รีบเร่งคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีปัญหาแบ่งปันช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสดูแลกันด้วยน้ำใจด้วยความปรารถนาดีจากคนตัวดีและสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: าด้วยความห่วงใยสสส
1: จากมานานคิดถึงจังเลย
2: แม่หยุดยาวนี้กลับไปหานะ
1: บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ
2: คิดถึงแม่ด้วย
3: ขอให้ความรักพาคุณเดินทางด้วยปลอดภัยดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักเพราะคนที่คุณรักรอคุณอยู่ที่ปลายทาง
4: ขับรถปลอดภัยนะลูกแม่รออยู
3: ่กลับบ้านปลอดภัยโดยสสส.และภาคีเครือข่าย
5: เรียนก็เพลินเล่นก็เพลินไปกับ

0: Dance Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรได้ครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลย เพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ขอบคุณครับ
1: เพลงนูโวนะครับก็เป็นเพลงรักค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีเพลงในลักษณะอะคูสติกนี่ก็เยอะนะครับวันนี้เราก็จะจัดมาให้เหมาะสมกับชื่อว่าคอนเสิร์ตนูโวอินเลิฟนะครับเพลงต่อไปนี่ก็บอกถึงความหมายรักได้ดีเนื้อร้องที่ดีนิติพงษ์เหมือนเดิมนะครับทำนองพี่ต๋ำจตุรงค์เอ็นสบุตรครับ

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวัน

0: ันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 90.5 Less Talk More Music

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSCโดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินโนเวชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน GasTech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททท.ได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททท.มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

0: ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
1: นายพลาดอนปิศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
2: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบ Dropa iService ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาท

0: ดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
1: เรื่องปัญหาตาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
0: ด้านนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15 นาฬิกาจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.14 เมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569

0: แม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
2: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ IRO โดยมีนายเจเสศไทยเสศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
3: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น. เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
5: นายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรวีคร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิชคาดมากรายงาน
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
6: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้ หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะมีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมค่ะครับเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: James Radio 90.5
1: ยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกั้งแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างว่าพอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอาลัยนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอาวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาค่อยๆไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆ คล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปเสียแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แ
แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

เป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผายพร้อมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจแทบไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอไลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอไพร่คิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอกด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
8: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
7: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
9: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
10: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
9: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
11: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
12: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
11: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
13: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
14: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะ นะ
13: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
14: อ
13: ่
14: ะหยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
13: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
14: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
13: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
15: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
16: หัวไหล่เอาเอาตูดหัวไหล่ปูดหัวไหล่
17: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
18: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
19: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
20: ดียังไงหรอ
19: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
20: โอ้ดีจัง
19: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่โรมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842637

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีที่ยังมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5. Less talk, more music.

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: Kings Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะมีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบเนี้ยเพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปรี๊ด
4: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: ทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดตัวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
12: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
13: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
14: ค่าบริการแพง
12: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสตอล

0: นี้ยเยอะพอไหม
1: อ้ายเป๊ะเวอร์
0: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาซาวน่าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
5: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
11: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
12: James Radio 90.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: James Media Network โทร 084-263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดติดต่อ

0: ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5. Less talk, more music.

기다리고 있어. 나에겐 너밖에 없어. 힘들었던 수많은 날들 행복하게 너에게 더 잘할 수 있게 내게 기회를 줘. 돌아와줘.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.